0: ขึ้นกับหันขึ้นกับสาวกงกูขึ้นกับคุยกับหากะมันกระกับขับรถจีนเล็กคุยกันอุ้งตั้มาเซ่ยิสุบินคนสักยักษ์ยิสุเทดาฟิปมาซีดีอุ้งตั้มาเซ่ใครกันเฮียกี่อาจารย์โอเคเอลับที่หัวบ้าอินดิคัยตัวมันยังมั่งจริงมั่งโอเคงบเกี่ยวกับหัวบ้ากาคาเซนตั้มาอีเล็กคุยกันอีคนรีร์ตั้มาอีขับรถเกี่ยวกับหัวบ้าอินคนสเกกายโยโอเคอะมาที่เพียงงานว่าที่ระดับซีซีตั้งแต่ดินดีบัติขึ้นจากขบันดีโอที่รามีมุ่งตั้งในขึ้นจากไอ้ใครบุรุษคนนี้เล็กมากเท่าที่สัตว์เนี่ยงานสังคมไอ้คำกระคงไปที่สัตว์เนี่ยอินวาสนาระอีไปที่สัตว์ที่อาจหายออกมาเท่าโอเคละเล็กพี่หัวบังขนาดมาสิเล็กคนที่กันสันเล็กคนแบบวันกว่าบ้างโอเดกันเนี่ยไอ้โอ้พี่บุญงานดูหับไอ้โอ้บขับรถสูงๆไอ้โอ้บก็สะดวกมันขารู้จักหัวเราอุบัติเหตุนี่ดูแลมีอุ้งอสเอเอลอบที่มันขาวไปใจเลยอุ้งอสเออินอนสัตย์ใจเลยอุบัติเหตุใครดูซึ่งจะคนนั้นใครดูว่างก็ใครดูซึ่งเป็นโอบัตใครดูช่วยกับการขายดูขับรถมุ่งโอเซ่เอลอบมาบ้าไกลนี่โอเคเอลอบมาบ้านี่สะดุ้งในเรื่องหัวอันทิพย์ในเรื่องงานว่าที่สะดุ้งสิงคีที่มีปีนี้ตัวทารีดันนี่ดีบัดดูไปจัดงานบ้านโอ้ดูเจนี่มีบาบีสะดุ้งสิบะโอเคเอลอบว่าคำร้องก็มุ่งที่อันนั้นคนเรื่องสิ่งวัยขาริฮันดีสิ่งหูหูสิ่งที่อวิชนาดีปันวันับกันอาศัยกิยามสิ่งอื่นองค์อาศัยอเมงที่บันดังไงบ้างมามากับอัปเลวบ้างสาดูใครเจ้าอินทิเลวบ้างสาดูอัปสาริ
1: kaise kai kan kan si idage nom de mikave septarami ari tray tau ti tay te mis yap wa ari de kromas aroma wa tariski sauran o guding an ande letis aroma kwa khong wa kai kons maria kuper chilling stugun ansais ame ben agi ruben iske stavan ngovun ap kauta tam di sikosin as tray tap dis ai kose di sik tam a gori ku khagin ani tam tomara tui toma tui kansa tam ui toma ka tuin ui toma tam disi tam angori tuan tam disi hung angori sandi uan au kwenching an sabi narang utau kai tons maria ko bersti kros ke sadar taksi disi ngonang as kamang aip disai amber bos ai luder si kerkep iman rong hap kai kus ngakani diye ne tsei gin wabade kadli ke kerkep kodinas ngaka arigam buun stak luder si kerkep kai kus ngaka freidak tse pangst donarati pungster kha si fridagti unin kerke unin abasanira kharu kharuwe panasa khainga khaisetwi nani khainga tui hun tam korokoro daniela khainga khaisetwi nani tu khose haga tam nona khainga staba dinka hun arma khami kai kong Aubaset amporo Aubasedip ke ngave de masi hunti si tsaiseng a kurukutha hagas kamang aip diseng items nageng ni on wa ke uma magdalena sing on wa ke uba victor amporo rati toma ke iba Aubaset amporo ke tam tansara nona tansaku tam tomara diseng ori toman au kwenting ansabinarang otau khoske sadar taxi diseng onang as kamang aip diseng tomtrung ha ba khoise ir au chokna nerati ye aba digin arigam wunstach tsitsa bang hang wabasa erf khaisa khosing nona haga tolam gunani ha donor tartse out chop na air coising on a kaisa, he run and creep and a sit caru caru he. See Friday thing unin obasa, out chop nani aikum. Madilding uri toss, china kaisa tui, hagangona, nani china, tam kaisa tui, rehenan hoeses, china kaisa tui, tam goro nani, goro goro, haga haga, gadrina swartsa, china kaisa tui, nani aga, nani kosi, hm kaisa haga stavatin kahun, arma kami. Kai kump oba Elias Tommy. Oba Elia digung ansaip ke hundi si tuing a kuriguta. Tams kamang aip disin ngovung aip kautna o chivarang kosna gen ni. On awa kya oma Erika Tome si oba Joshi Basmani. Tira di toma ge I. Kaisa toman tam tangasaka nani tangasadi. Nori toman de oan. Au kwen ting ansabi narang o tau. Oba Elias Tome di. Waba di gito nertak nani irni tsotswa. Unin oba sfridak ni taru taru se. Tiske kosa sadr takti disin unang as kamang aip dis ai. Diagan John Tudang up Codenas Nakasion Stravahu, Ochivarangos Nani, Yesoros Gevredat in Nanir, Costex Center Stavanikon, why? Regina Namubis a Tanga Kaisa Tui, Tam Kaisa Koro, Nani Kosi Hun Kose, Jasmine Kuridas a Tanga Kaisa Tui, Hun Tam Haga, Kaisa Tanga, Kaisa Tanga Stavakami Kaikons, Oma Marta Kosis, Oma Kasa, the twigging unsays. Gagahun, I've called Nanani disequis in Aguriguta Kain Opna, Thumbs. Kaman, I've disagin on any omstava. Hagatasan, Nona Toman, Dizinonan and Noritoman. Our quenching answer in Oto. On Wa Ama Marta closes close case centrum care kept tight to his naga Kain Opna, Sadder Tarti Dizinonan as Kaman, I've disany ha. Arigam wounds that take a cup and bowsna, Wabasanit sorts of block asna. Moria kerkip taitusnaga. Donner tak petseme kerkip. Panitaru taruse. Tun unin obasa. Fredartis ei. Nira aipung. Goduk stuur schota. Iskini. Sorosa Fredartin nanir abe. Kong wahi. Kasa zip arma diegen maka. Kaina kaiset tui. Nani hun koro. Koro nonetu kaina. Ome matias a kaina kaiset tui. Nonetu kaisa. Koiset tui kaina koro. Apostle Velema Kaina Kaisetui, Kaisa Gurunani, Tam Kusitamakas Ekami. Tam Kong Sara Abrams Uribes Jugun Ansais On Oge Kong Adam Bakiri Sitmon Sretrida Abrams Saradi Tomaske Koro Dizit Kaisan Aguriguta Gang Uni Koro Tare Tomadi Tamakaka Tweet Nansas Dizin or Ritwan Alkunting Ansabinan Oko Tam Kong Sara Abrams Sitroski Sadder Tarti Dizin onang as kaman aip dizi ibanaiser. Luder seker kip anesti bakun usep eni diye. Maria, taluga Abrams at kainga kaisa tui. Huntu kaisa haga tam nonang nani. Gert rueba kainga kaisa tui. Haga koro, nona koro kaisa tui kainga. Hansina ruena sisa kainga kaisa tui. Nona tam koro, kainga nona tam kosis e kami. Tam kong chetron alampart lamparti ahi sigit koro dizin onang agurin ka. Kurus kaman aib disin mabung aib kautna sara khaybis nanuk aib tong na gyan unni. Nona aurek tanga sa gu, nona tarek tanga sa di tui aurek tomap tui tomas, tui nori tomap tui mabak tomap kaygi toman, akwen sing ansabi narang otaw. Jedron Albert Lamperti koski sadr takse. Disin onang as kaman aib disi kris tarib na Lampert pos ay, abos Lucas o reyni ha, tachanil kerkip kodunas nga ganiti ye. Sofia de Koker sa tainga kaysa tui, hun kwisi tam, Koisitam nani hun, Rosie Lampert sa kainga kaisa tui, tam tam hun, haga tam, koro tam sa itinta hun. Arma kami? Kaitong Christian Kludip, jani man ditugun ansaip, kengabe di masi tam skamang aib disi aga disi hun aguriguta. Omstavagin omuni, on wagi kongra ida Kludis ti, John January tira di tomaba. Kam tong si tansa Christian Kludip, He tweet tom up tam tomara, we sa di monadi. Koro tansa di tweet tansa tam maba tomara, au quinting and sabin, sisisin arianaran o kau. Waba di gay donor taxis, ay nira aitung, erf die koro tam kaisa arselansna, Barcelona, si menhain tanka. Ting mustava maum say. Soros fredatis, any con o I say. Sisking on a journeyman clued it across a satyr that the disunion as coming, I'd say, bedi ang haba kunit ye. Si